0: ครับกับเอ็มรีเอ็นเอ็นไลค์ออสเตรเลียไทยเรดิโอฟอร์อีบีอินควีนส์แลนด์อ่ะพูดสลับกันหมดเลยไม่เหลือได้อยู่ค่ะได้นะฮะแขกรับเชิญเต็มห้องส่งเลยวันนี้นะคะมีตั้งแต่ตัวน้อยสุดนะคะอายุ
1: เป็นห้องไทยไหมอยู่ในห้องแล้วก็มีน้องยายีนะคะอยู่กับเราแล้วก็จอมาที่มาโปรโมทเป็นประธานสมาคมฟิลิปปินออสเตรเลียนในรัฐควีนส์แลนด์นะคะมีน้องฝ้ายก็มาร่วมโปรโมทเพราะว่าปีนี้เห็นว่าจะไปโปรโมทตัวเองไปเดินพาเหรดและโปรโมทตัวเอง นะคะน้องฝ้ายเป็นมิสอะไรนะคะมิสเฮอริเทจพลัสไทยแลนด์พลัสไทยแลนด์นะคะใครที่อยากสนับสนุนน้องฝ้ายติดตามได้ที่หน้าเพจน้องแล้วก็ถ้าจะเข้าไปโหวตให้น้องเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งนี้ก็ลองเข้าไปที่หน้าจอน้องฝ้ายแล้วก็ถามนะคะว่าวิธีการโหวตจะทำได้ยังไงวันนี้เรามีคุณป้อมาด้วยนะคะป้อก็มาทุกปีค่ะนี่เขาเป็นแอมบาสเดอร์ของสมาคมของทุกสมาคมเป็นแอมบาสเดอร์ของสมาคม พาม่าแอมบาสเดอร์นี่เขาบุกล่วงหน้ามาเป็นปีค่ะบุกรายการมาเป็นปีนะคะแล้วก็มีคุณสุนีนะคะน้องมาจากจันทร์ชัยโค้ชนะคะวันนี้ก็มาร่วมโปรโมทพาม่าในฐานะเป็นช่างภาพอาสานะคะให้กับ งานพม่าเนี่ยเขาจัดทุกปีแล้วเราก็ได้เป็นดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมโปรโมทกับเขาในฐานะที่ชุมชนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียกว่าช่วยเขาจัดงานก็ได้นะนะสนุกตั้งแต่ร่วมกันมัลติคัลเจอร์ใช่ใช่งานมัลติคัลเจอร์ใช่ไหมคะก็
2: and then you have it's happening on the Saturday the 12th
3: so what else
2: next Saturday
3: maybe I say something about the two categories of the prize
2: yes please yeah
4: parade.
3: Okay, the parade has two categories.
2: Yeah.
3: Each category has like $800 you win it. Ooh. The first one is, first category is United in Diversity Award. This group that has the most number of participants will win the $800.
2: Automatically, no matter how. Okay.
3: No judging. We just count. We just count.
2: Wow.
3: Okay, so that's $800.
2: Yes.
4: Get the stranger.
3: Now the other one is what they call Outstanding Cultural Expression Award, the most colorful, creative, and beautiful parade presentation.
2: Wow.
3: Cash prize of $800. So maybe not so big, but it's very. Colorful, very
2: and very presentative.
3: Yeah. So one group, no need for costume, but just many people. The other one, if you very nice creative. Costume or creative parade, you could win. But there's a judge there. We're not judging. We're getting people to judge.
2: Okay.
3: This is the other category.
2: Okay. Yeah. Wow. Exciting.
3: Yeah.
2: Very, very exciting because I think this is the first year you organized this.
3: Yes.
2: The competition, I mean.
3: Yes, last year we wanted to organize that and we said it could be hard to get people to be interested.
2: Yeah.
3: More so, it's a multicultural parade. But then let's do something different now because it's our fifth year anniversary.
2: Yeah.
3: Then we have 10 participants already.
2: Wow. Yeah. 10 group is a big parade.
3: The Vietnamese group, the Samoan group, the Thai group. There's also a group from the church. There's another group of two, it's a fashion group.
2: Parade. Yeah.
3: And there's a group there that does I think they're a group of friends.
2: Yes.
3: And so there's one which is another community organization.
2: Yes.
3: From the Philippines, one. Is from the one part of the Philippines called Ilocano Group. The other one is, they're quite well known in doing big festivals. Another Filipino group.
2: Yep.
3: So it's gonna be a big group, but the judging for the category is independent. We're not involved. We're getting independent judges.
2: We forgot to give you a microphone.
5: Can you hear me?
2: But we heard you. Yeah. So with the parade.
1: you would have to do something different in terms of the, you know, where to start, what time do people go there?
0: Oh, yes, yes.
1: So we can fully
0: yes.
4: To get the prize.
1: Participate.
4: Yeah.
1: Oh, see, that's
4: right. Just
0: okay.
1: Yeah. We,
0: this, this, this festival, Palma Spring Fest, when we do programs like this, is a very intensive program.
1: Yes.
0: 9 o'clock to 7 o'clock, nonstop.
1: Oh. Uh-huh.
0: There's no break.
1: Always something happening.
0: Something
1: on the
0: happening.
1: Stage. Yes.
0: And so that's how we do a program. We like that because we don't like a program that has a break.
1: Yeah.
0: People having break. People having lunch break.
1: No.
0: Just go go go go.
1: Yeah, yeah.
0: So that's the part of the program. But for the parade, the, we're asking all the parade participants to be on the, at the venue, where 7 o'clock, nonstop.
1: Oh. Uh-huh.
0: There's no break.
1: Always something happening.
0: Something
1: on the
0: happening.
1: Stage. Yes.
0: And so that's how we do a program. We like that because we don't like a program that has a break.
1: Yeah.
0: People having break. People having lunch break.
1: No.
0: Just go go go go.
1: Yeah.
0: So that's the part of the program. But